0: วกขูเกียนะปีไหนเนี่ยปีไหนเนี่ยวิซัว just walk away เอบาปาลวากีสบายเอบาปาลวากีโฮลิโอเคลซัสเอบาปาลวากีเซเลนดิออนวนะเกตโตเกียฮาวเฮมสุทวายซูวนะมอมามีดิโอนาวนะวีอูทวาวีอูทวากามังโอเรมอนาดิวีอูทวากามังโอเรมอนาดิกะปายาวนาดิเฟเรบาปาลวากีมอทวาอิเซke ka onga ha o ka hlela e ha o hlela mona ke tla onga ngwana mme mona e ke tla onga ka hlela mona ha o hlela mona ke tla onga mme sanza ni ke me me ba le ke me tso bona go na ke mang ya nyagela mona ke etse ntho tse ke di tsanga mona ke etsa ntho tse ke di tsanga
1: ha o go fa hang Oh, what is the way you make it? I'm going to tell you. I'm going to tell you.
2: I don't do it.